0: ของดีหวังหายหินขึ้นยาวหาบเล่เมนโลง่ายผาทุกอย่างเลี้ยงไว้วางโสสันไว้บ้างพ่อหันถิ่นบ้านไว้ไว้ชีวิตอ้อมบันโลกต้องการสู้ถิ่นลายสวยหกเย่ผันบินกงเข่งเชียงเชิงดีไว้วางเฮาลายช่างหีกงจวนเฮ้ยเชียงเชิงดีไว้วางเฮาข้อพันเตอตาว่าดีไว้วางเฮาเย่สามสิบหกตายวางเต็งโตเฮาฟังตา
1: ไม่ทันเฮ้ย